ลุงอ้อยนักเวลติลากันไงทากตากรนเริ่มตัวเด็กค่ะบิลคอตเลียร์พาสเตอร์บิลไซปอลบิลคอตเลียร์ก็ชนไซปอลที่อันนี้ตอนนั้นชวนลุงเลวิงไล่พาสเตอร์บิลไซปอลเดนอิสัวคงไงนะติลาอันเริ่มลงไงทางอู้

0: เคลลานก็หลากเลลติหลากันไงหลากตารันเสตุรันเริ่มตัวเด็กบิลก็เคลียร์ก็ฉันใจพอลที่อันนี้จะติดส่งจุดตัวจุมาใจพอลเริ่มกันไงหลากเขาเทจูแล้วนี่ตาอากาศฟ้านี่ไอโซละจังกับวันชัวอันนี้ตัวนั้นชัวนะนั่น formal education หุ่นกันมังงะ functional literacy in กันนี่ตัวนู้นห้องด่านติทูดร.สรชลดินปุย principal Isol North College สอยเอลง่ายคลังอู
1: functional literacy ฮีมิโซตรงชัวนนัทกไทยตูระเทียมนั่นเองตีอินอาศัยฟิอาเบอร์โอเมอาอมเซียเบอร์จูมานีนี่คุชยัดนั่นแหละอินเอ็นกอลนัตูระเลขเทียมนั่นแหละชียดน้ำมันจังกายเทียมนั่นเฮอันนี้เฮเทียมนั่นเฮียนเลขเชียเลเสียเทียมสัตย์เบสิกลิเทอเรซีเปียละมานี่ตินนุนะทิลปุยหมอช่างช่างชียดเทียมเละมันจังกายเทียมอโกกันนี่เสียกเลเชียเทียมสัตย์เบสิกติจวนฮอร์บลัมเทียมเละมานี่มิงเสียเทียมเฮอโกกเดือบเบอร์เมียนัทกไทยตูระเทียมนะฟังชันแนลจวนทิลเชียร์นัวอาอมเสียเชียเทียมะนี่ตินนุนะมันจังกายเทียมเฮอโกกันนี่ฟังชันแนลลิทเทอเรซีเฮียนฟิอาเฟลตะกาทิลเชียร์ไทยเสียไทยกันเลขเชีย

0: กันไงทักตักฮันนี่ไล่ใจนี่อินนารันสตูเตข้าจะรำปารีเลยอปอลเตอันนี้ตัวนัดชวนชิมเพย์ด้วยใจกันไงท่าอ่ะเราต้องกระจายกลับเตนารันสาอ่ะที่ชวนทั้งลุงเหมิใจที่ลาเดวิดเลซอมดีกันเลยอปอลเตสักตันไงทักเช่นซอมโดนันนี่ตัวนี้เราไงทั้งอู้
1: Misalnya, dia beda.

0: เดี๋ยวเพื่อนฮะอมรอดจุดตัวไหนเฮียนี่นี่กลุ่มที่นี่กลุ่มมาสาสังหิสุนทรีปลีขันการ์ดเซน MSSRP กันเตียมิโซรัมสเตทสเปเชียลเรชั่นแพ็กเกจกันเตีย MSSRP เฮียสุนการเฮียนี่นารันตวงทาร์เลียเฮมิสอยฟิอาโดนที่ชื่อว่านี่จินกันสอย PHHAAY การ์ดเอ็งเล็กการ์ดบอลค่ะนี่จินคานินกับสอยฟิอาทาวรัวลินคัดคำนี้อินอาหัวมเทจินชุ่มกว่างแต่การ์ด
1: จูนก็ชวนนินสอยสอยเบลเซอร์ขับไปหรอสอยนุ่งขับไปหรออาจจะง่ายจะตัวตรงตั้งคันฟิอาฟิอาเซลล์ชัดเจนไหม
0: เนี่ยดูเลยค่ะค่ะ AAY เลย PHH ค่ะหันสอยฟิอาเลยเดี๋ยวเล็กเตยละอีตัวน่ะ NFSA หน่วยอ่ะอีการ์ดเอ็งเล็กการ์ดบอลอะเฮียนินอีกว่าตาฮีสุรการอีเล่ยปุยขวานยินเซนทรัลลัมปังขวานยินเป็นนี่จู่ให้ตาเฮียนินมิชิงฮินวยสรีสังรุจันนี่สมกัวปารุคีมิจารมิปุยฮี2011 census base มังคานินกว่าตามิรุนเปียให้ตาเฮียนกันยินคู่ง่ายนี
1: ่อ่ะเอ็งเล่ยปอลชูงอ่ะเห็นม
0: ั้ยโอ้เอ็งเล่ยปอลชูงอ่ะค่ะจู่อ่ะเอ็งอ่ะฮี priority ยันเปียตาอ่ะอันง่ายปุยโมมาซานี่อ่ะฉันจู่อ่ะเดทไอจวลทีละตรงมวยเหล่านี้เราเสียอาหารซะจวลอังค่ะอันนี้ตาขมีตานการชูงกว่าสิงนี่สังรุจ้าที่อมเทตัวรินอันนั้นเสียมันยิ่งไม่จะว่ารำตาเนี่ยจู่การ์ดขัดการ์ดสิงห์นี่สังรุกเลยจ้าค่ะ AAY การ์ดเอ็งขานันจังงะขมีอินะอีเมมเบอร์อลากเราซ่งค่ะหน่วยสรีเลติจังขานินการ์ดบอลขานันจังเวทุกันนี
1: ่
0: ขัดไล่แต่ก็ค่ะอีการ์ดเอ็งเล่การ์ดบอลหน่วยอมเทดานะฮี
1: อ
0: ีอะครายที่เรียกค่ะหันสวยชุนซมงานแต่ไม่ละ
1: เนี่ยไปหมอคุ้มไหม
0: ค่ะทิ้งตั้งเลยให้มีครอบครัวเฮียนี่ในต่างเจ้าแล้ววะอันนี้เสียนออกมากันเชียร์ชัวร์มาไม่งะเองแล้ววะเฮียนปุ้ยโมไล่จริงเหี้ยอาจงอาจจะชวนกันเชียร์ไทยแล้วว่างะตั้มบังเริงอ่ะปุ้ยโมจวลอะไรเป็นเท่าไรกันที่กันเชียร์งะทิ้งตั้งการ์ดเองกันเดียเฮียนินเฮต้าอมเทียฮีเจนน์อินในเหล่าอมน้ำมันเห็ดในเหล่าเละหุ่นเรียบประคบสะทินช่วงกว่ากันเดียมเตะเฮียนี่อ่ะชวนปนีน่ะช่วงกว่าช่วงกว่าไอ้จนนั่นแหละซุ่มลากรู้น่ะมูมันตักในเราอังเตโปค่ะอันนมเทียทิ้นช่วงกว่าเมมบาร์จงจงกลุ่มสมรุกอายุปาอันเนี้ยโลเอโมซุ่มลากรู้น่ะมูมันอันในเราค่ะเอเอวายเห็นนมเทียโปค่ะทิ้นกลุ่มขัดช่วงอ่ะเฮมีเฮ็ดไลท์แต่ก็ฮีกันไม่ปุ่ยแต่พนักงานลงไงที่ไม่ยังการลงไงปุ่ยหมดตัวนิ่งก็เสียอันซุ่มลากรู้จ้าที่ตาเห็นในรอนิจิอัตานี
1: ่โอ้ชุดนั้นก็สอดตั้งเช็คแล้วตีรูปเดียวนี่
0: ตาเฮียนกลุ่มขัดช่วงอ่ะน่วยขัดชิงอ่ะลูดลิงเราช่วงกว่าฮิตทิ้งกลางอ่ะเอเอวายอ่ะเฮียนอมเทียจวนินอัตโตเประปุ่นปุ่ยหมดปากตาฮิตจวนอัตโตเประฮิตจวนินช่วงกว่าสิเซลชะป้าไงนัดถกเทียมเมมบาร์ปากตาหมดปัญญาเอ็มอันอมชิมจนเอเอวายน่วยอยากยันด่าเลยตัวนี้ที่เฮียอรุณเซียนอรุณเซียมเลยอรุณเจียกเลยตานี
1: ่เออขลายแต่ก็คนมีโลสุยนุนสักเลยลูกไหม
0: ช่วงกว่าสิเซลชะป้าไงนัดถกเทียมมิมบาร์ปากาเตมุปัตนีอันนอมชิมฟิมจนเอเอวายนัวยาเห็นด่าเลวตัวนี่ตีกันเสียงเต็มเลย
1: อ
0: ัจฉุกมีค่ะนิมาเสียเหตุไรแต่ก็เฮียปุ้ยหมอไรก็กันเสียดเจียนง่ายปากาตันตาชวนินข้ามีเอเอวายการ์ดเองเฮียพบปุ้ยตานเฮียนินอลิไซน์อังเดวเวก้าอันซุ่มหลักรู้จีนอังเลวตานี่
1: ข้าราชปุจงกะลุกปด
0: โอ
1: ้กะลุกปดจับลูกเจข้าราชช่วงกวดนัดถกเทปากาเตมุปัตนีมุติไรกันน
0: ี
1: ่ก็ขันมีปลาเลยมีเจเทียร์ช่วงเลย
0: เทียร์ช่วงเลยอะไรนี่เทียร์เลยค่ะคำเดียวข้าชวนยันนี่เทเวเว
1: อันนี้ชู
0: นี่นั่นลำเอาอรุณสินะอรุณเสียดานะข้าชวน
1: อันนี้ชวนนี่การเองมังเทจูอันนี้นั่นเดออาดานตุรังตักที่ชวนนี่อโลคิร์ดอนเล่ไม่โม
0: ่โอ้คิร์คิอันนี้ดานังตักกัลโดนที่ชวนนี่นักคิร์อันเป็นตักชวนเนี่ย
1: โอ้มาชวนน้องเงยังอ่ะมา
0: เงยัง
1: แล้วที่ข้านี่กัดชุนซมเสียดอนนี
0: ่โอ้ท่านสอยชุนซมว่าอีคบุยาเฮียนินกัดเองหัวยาเฮียนินอลิสค่ะอินังเดวฟิกาสุ่มหลักเดฮินังเลวะคบุยาเฮียนตัมชะตาสีอันน่วยนี่แล้วทิ้งเราช่วงกว่าขันอมเวทไททุ่งอันนี
1: ้โอ้
0: ชัวนินค่ะกัดเองอันนี้กัดบอลกันตี PHH หัวยาเฮียนินอันนี้ให้มีสกีมาให้ชัวนินอัตมฟักเลวะลิสเฮทิ้งตั้งตานี่กันสวยมากเลยนะช่วงก็เมมบาร์จีงมีตัวโป้ income tax ประเทศจีนอันอมคานินอันเติลไทยเราเฮ้ยใจกันสวยPHA ใจอันเติลไทยเราจีนอันนี้นั่นรอนเรียกทุ่งอันเติลไทยจีนนี่เราอินใจก็กันสวยมากสันนิษฐานจวนอันป่วยนี่นะเฮียนกลุ่มขัดช่วงอ่ะเจงหน่วยทุ่มสีงาและลุดทิ้งขันอมไทยเราไงทิ้งตั้งอ่ะทิ้งตั้งเมียนเนี่ยอ๋อหน่วยทุ่มสีงา
1: ทิ้งตั้งเลยคบไปข้าอินเทียร์เซล
0: เทียร์เซล
1: อ๋ออะไรก็ง่ายที่สุดแต่เป็นเราชินเสียใจละ
0: จวนสอร์การอินเซียกลุดซุ่มโดนนะGST เปเทย์ tax เปเทย์เปชินช่วงกว่าอันนี้ท่านินอันนมเทย์เราบอกอะทินอัตโตเปอร์นะฮีเฮตไลย์ฮีสอร์การนัดถกตานินอ่ะปุ้ยมัวสอร์การ public sector undertaking PSU kan ti le kawhran hnuaya e na thok group C le achunglam chin kha PHH nong thelo ni
1: oh
0: group C le achunglam kan ti chun LDC
1: tu thinglang bi galani zel thoem
0: oh thinglang le khopuya he joina
1: khopuya po kha
0: so arani na
1: oh
0: an sumla lu che haron dang leang khopuila thinglang athan PHH apo hin mo chu chu ka ka thinglang oh ni chu ka stula ka soi tlang hna la I kum kha chu ka cheng nuai nga ni ve thuang thi khopuya
1: khopuya mo
0: kha kha aba kha chuin ang ve ka chung khami kha NFSA kan ti kha ni ta ni chinai zona han an lut le ta che tai la card phar le card card sen kan ti kha kha kha I tu na mi card eng le card pol kan ti bi kai chu india ram pum puya hianin I state zong zong hian in angtlang kan manga ni in angvekin kan manga ti nge tur po ania hai hi chu amai ro chu india ram ya mizoram sarkar hianin mizoram mi puita tan hianin thani manga ya tila kan ile barjon na kunga hianin thai to min chu puya I scheme pani MSSRP kan ti le non NFSA card var kan ti hiron siam le ta ni chu ta chuanin heta hian mi puita ta na e tur pu 5 min nge to sak tu le ma mi lak sak tu sarkar kan nei poi a fa kom le ni tun sarkar ni loin sarkar ma sa tang po kan ni vek to ni sarkar zong zong hian an ti veka chu chu I kat card se ni kan soita ga khan sang ni som ni pali khan siam ani ya he mi a hian in card sen hi chu PHH kan ti I card pola om phalo I a om om ling lo kan ti zo kam chu o kad vara ta na te ma chung ko har sa re deu si ang hi
1: kan da pole var in kar
0: o a pole var in kar ni chu te khan in a in dot te khan om ve a kad eng kad pol kad sin kad var ang khan om ve ni chu kha kha kad eng le kad pol ni lo ba kad kan nei dan chu ni me
1: a bin var tha khup mai te khan in kan in zo chho ze langa ani le kad siam thar du tan ti te ang kat sem ta dukan arashan ka chucha kha handu chije taila e enge document enge mathil chulang chi sim sim kha asoi thein
0: o theye kha kha tunma khanin rcms consideration kat sim na system hi a khol tila kan certificate thei me ang chu computer kan ti na hi ta kha chuanin ol sam te hianin e adhar te nen khanin in thun thei me thina ni ama ro chu tun e smart pds kan ti a hemi a hi chuanin a system hianin e aron ti khau deuh leka documents ngai po hi atama kan chiar chuak menga
1: oh
0: aadhar xerox em original angaya voters id nei phachin tan khan voters id angai nge nge ya hei mandatory ania chuanin an chung ko zinga e phone number pakhat kha otp thenan khan angai to ni tuna thara hi chuan tun ma ngai ngai lo kha chuanin bank passbook angai poka
1: oh
0: chuan gas consumer card angai poka chuanin bufai anlak na tu retailer number le an retailer te kha an ron hriat ve kha ngai ta chuan house number nen tiang khan an hriat angai ni kha ngau kha
1: nia nakina a program te hila langai thak chun zum zel the ni dona tuna kan longai thal man chi lo ani point chuan chuanin a en let le tu tam po nakina a en let le zel the dona ni te kha ngai thatu te min lo hriat sakta ila min lo hriat sakta ula thangi te chuan zona hela mahin ngai thatula matang hian zona kan neya hi hi kan chier le lokange lpg online order na phone number hi ain ang fekem ain an chuan asoi mai theim in ang lo se khoya tangin nge kan area order na tur phone number sia dan a umem ti kha zona uma tunge min han chan sa kan
0: sang hian chan ke ma
2: hei hi nia cái mà anh đi làm mà cô chưa đi nào rồi cái em là
1: vâng
2: sợi toàn khanin distributor lắm khanin tiền thiết lý chữ anh lụt niệm đều à chú vàng chú anh cái sợi số lần thì cái lão anh rèn không mấy à cái xe đàn à chú anh ai nằng factura cái ngay à hay mi tu na ama anh chỉ tiền đều à mi khanin toàn win number te po kharon thak to in ka sia 89272 kan sei lokanga hi ka ke poina kap tuna akabuka e ka dal na me thina ni ta 89272 25667 ti ka ken hi van bong I ke season si kan e noi kan ni him lama so ka ma thain ka ti me thina chu chu ka soi fia thiam dan chu anya ka soi so lang ti ka hlawa khlai tak kha chu ka soi fia thiam dan chu nei te se
1: ole ole ti song khan ya kha kha anita kha pu pumun sang khan ron soya e achiang ve lai de wachu ke ma tang pon ke ni lak lak na number kan lo chin che ve mai mai china e tuna isoi ne kha yang talwa chu mo son adang lam de poni mai the o khlai te kha e van buang itho agency kha do ro kha adang lam thei te poni mai thei e poni sera kha ka chu agency lo ma po zo thei an zo to kan sui to ang khan in a bi takin guest chung chang a pi chun in agency te hi thu nei na sa ta kan nei do wang hian in a inge mo har sana kan nei a po kan pan ber ni wang hian in department lam pang hi chu hi chu an an zo sia thu pu tu klo wan
2: lo me control hun le ka tiang hun a khan in kan che ve do chang hi an ya
1: ka wang khan in helai tanga e kan zo na te chan ve ka har de mai the ge sung sam bi ka chuan in kala khangai thatu te point min lo sia thiam sa kan du a mai reservation ka ta ero chung chuan in reservation kan vala a ba khi chu office lam kan dor ve char char thuwa kala khani ve thunga e kan thu pui pani hi main ang lo ve ang rang kho mai chuan chuan in a chan na chung changa po khan tle min dang lam na deu te kha om ve theya khalai te kha ngai thatu te min lo sia sak turin kan ngen cheu ni the chuanin kan an chun zom zelanga enge pujona kha ka chung cha khan han sei bel le du tei la ni em la ya kan zona pakha ta hi e card eng le card pol ni lo ration card dang hi sarkar in a sim ti la khan china kan soi asen kan ni em
0: o asen na
1: kha kha ani le
2: ni ara la om
0: bok o ni ara kha kan la soi
1: e chu lo soi ka tu
2: ration nei lo sim sim not entitled to ration ala om bok
1: ta ani le mo lokin kan bel le so tu chu khang card eng pol var sen le kha le tu na kan la soi le tu long te pol ta se la khala ya ai ai enge ne al amang the tu lo thier dana khan in e sarkar lai puina dana ron zama kha e hetakin kan mang mai nge nia hemi a state anga te po hianin kan rem chanda ang in kan lo siam rem vetila te po kha a soi zau the chuan
0: o poi mo ko me tai kha tu na kan soi card pali te kha ai do tan te hianin sarkar ina aron ti dan hi sarkar le puina ti dan tur aron ti hi kan soi ma sa nga card teng le card pol chaw hi sarkar le pui hianin a mi pui te sim tur aron ti state sarkar ron ti khani ta a chu chu aay card inga hianin chung kotina chu chu card pakha tanga je hian ke ji som thum panga hi a thloni na pe ni card inga hian a thon to pin poisa ma
1: ngai lo number chu zat poni sela
0: po card pakha tan khan ke ji som thum panga pe to ani chuanin card pol kan ti a hianin sarkar le pui khuani na petura ati a hi chu member in a kal ve thungani card pol a hian member pakhata kezinga athlona simtura ti ni ta kha kha e tuna hianin kan state sarkar hianin e atlem deu ati ati ani ani anga kez thum hi manthlom te kez som panga par kg hianin min te pokani kan bola hian chu chu ato tal chuanin card poli kez riat mi pakhatin an la angani chu member pakhatin chuan kha kha nfs en noi mi te khani ta a chuanin khami
1: ba om jesu kez riat a khanin kez thum kha chen so panga hisap in
2: so ke ka chen so ste so ka
0: ri so ka
2: zo de o re song kan an khul bel tir ti na ni ke zi nga ka so thon
1: ti chok se ni kan tong ka la kha ba ke zi thung kha ke zi khat zer chen so panga
0: chen so panga in
1: ba zi chen so li panga ti na ni mo
2: ba khat zer
1: o mi ba khat zer la ni chu ani chu
0: chu chu ani ya chu anin mssrp kan ti card se na kha e member thoi na kala
1: o
0: member pakhata ke a cheng riat tendro member pakhata cheng som ni par kg na kal vele ni ka sai
2: so par in som thuma lak lai kan ni cheng som ni in ni pakhat zela an khul pe thu ni
0: kad var man kha cheng som thum ma ti sa na ni kha nin card sen tan kha nin arun sem thar le card scheme thara kha tu som ni nan la vele thu
1: ani ani chu a beng var thang le mai ti kha nin ani le a card chung chang pi ka kha ning mo la bel du te kan ni em tu na kana soi zok enge card khan tu na kana soi lan nilo a eng a pol var sen nilo tu na kana soi le zok lai kha
0: ration card ni a soi huang chu khan a leng thei to tura ngai na i emi retailer te a ration bu fai an lak dan kha toi te hian he tlai te hi kan soi anga tu na hian in e post kan tia electronic point of sale le iris scanner mang hian in i ration card pang khan retailer a hian in bufa hi la kan to a e etia e ration card zi alak tok pang khani tolem lo fingerprint emo mit mu mang khanin lakhi ngai to chu chu nin bu fai bo tur ang te po kha bo thau tur te po kha aveng viewa kha tu na kan kal dan phung thar hi ani pakhata chuanin I kan sui langtel lo lo mi puite tanga harsat na umchin pakhat le rite la te tanga harsat na umchin pakhat kan don tam deuh pakhata hi hemi ration chu sanga hianin atlang pun ration hi thakhata a thatin hian ni so panga tanga ni som ni vel hian sem chho tan ani thrina thatir tanga sem lo hianin chu chu an sem top hun hi I khami tha ani top ber kha a top hun distribution clause hun kan ti kha ni ta ni chu chu hei hi thingtlang then khata hianin mi puite hian kan thatim lo deuh hlek thrina retailer a hianin thathar ni a te hianin mi ron pesram me ro tia han dil han ngen ngo rin om thrina ni amma ro chu hemi e post manga ti ve kan khol manga ti ve kan I to wa hianin retailer khan lo pingo ta se achana ni
1: oh
0: khatlai ta ka kha I mi puite pona kan hriat chien ngai ni ta khami tha ni to ber a zo to kha chuanin I ration hi engang pun gen wol mai la retailer te khanin ti thai ni to lo ti kha kan hriat tan ngai ning ka hria ration khat thong chu kha kan sei lang tel ni ro se ka
1: alo bum le me Pun sang azo nak kan azo le duduk lagi tu, katun naik tu, kanin guest cumang harus sana ni, kan dia, kalau akan komersial cumang bete ka, ingat kami cumang katun dinhun, atun dinhun, atar berte ingat seperti omen, malah harus zel ingat ingat kalau
2: boruk, boruk azie cawto ni yang gaya ni ya, cumang cumanin, ni kami cumang akhirin ke kami kan department te na kan khami hun chua e har sat hun chua kan na tho te po kha han sei ve sim simila a tha in ka si a e state hemi mizoram state pum pu hian in a tir lama khan in e ni khata sum nga te lpg khami commercial bi kha a cylinder kha a state pum pu ta hian pa nga chau ta sum nga chau te issue the ne chon anu te wa khan ron phal jaw de wa sum sari vela te kan han chota chu chu e hemi pathian ni bi ti lo wa hi chuanin a i su kha e essential community ste lo ni ang khanin a om kha a nge nge kha angai tu kan ita chu chu e report ti kan compile kan pesi a thin ta chu chu kan directorate bi ka staff ti khuanin kan in kal chok zak zaka e hemi in rin ni te hemi chok sim sim government public holiday sa sim sim po hian in kan in detail ta di chuan in march tha e vela tang khan in e june tha to don thleng kha chu ti chuan kan tlau tlau ani ti kha e kan sei du a ma ro chu hei e bo rok te han dai deu to avang khan in e june ni som ni le paru a tang khan in hemi e supply department a tanga permit special permit manga isu ero khachu ron ti top ani top ta tu na hianin customer ten distributor ten hena ke mani permit kher ngai lo khanin tu na chon an la thei ve to ni
1: ani chon in claim in osam le da de kinat mo
2: ni chon ala nge
1: alo mom le mai ti chuan in ani le a connection chu changa khanin connection nei thei dan le em a book dan live ve khe nge soi ngai omem soi tu lo
2: khalai tak kha chu ne kan sai tak ang khanin a customer tele khami a distributor te inkar kha ani me a maro tun na ya khami crisis ron oma wang khanin new connection hi sarkar lai pe tang hen e la phal ri lo alania thu eng ma lo om lo ba hi ami iocl kan ti te public sector an nia chairman te kha sarkar lai pe na e an appoint te khating an ruat te kha an ni ve thowa chu bang chun kha kha chu sarkar lai pui te na e khutilama tanga e an thu an policy an thu ti thu na chu lo chuan in khami connection thar pek lei lo kha chu lati the ani si lo ti kha e pui ta she da kan sei du ni e
1: alo mame hei ngai tha tu te na zona an nei hi kan lo chin si deu ko ko kan the chin chin chu ni hlai a hianin pakhat om le chu kuma zirin don theizat a sangem tilai kha ration card chungchanga kan kumazir hianin kan don theizat kha ain anglo nge ain ang vek ti kha
0: Kami yaka tuwa nin kan kumazir kan nin adang lamlo ay ta kum khat le kum som kwa dat ay turan di sarkar na ti ka tuwa in ang mafe kan ni
2: sarkar an tuwa dek dek ka tuwa an entitled quantity ka tuwa ay ang mafe kan ni
1: len le te pon om zian ni lo de kang mo
0: so y tam le tam lo po khat om zian mo lo ni
1: da ani tak su ani le helai hen zo na tho ngai thak tu lama tang in nam dang kan chung kwa om se an chuang ve thei tho em ti kha zo na om ni
0: kaka poi mokop me namdang kan ti khanin hemi arul sinaron zia hi chuanin e indian hemi india mi le sa ania e an chung ko member an chung ko head of family commemoration ka head of family ina a phal kha chuanin commemoration ka ta khan an chung ko khanin atel theyang ti khani ta ama ero chu e indian ni lo kha chu teli na um lo top ani he yana phal sak lo ni rul sian
1: ani le kala khanin I ration card a hianin mi pakhat khamun nia chu thei om sirawa
0: oh
1: khalai kha rem changa mi hin an lo la mayanga te om thei
0: ya kha kha
2: system hian khalai kha chu a detect
0: adhar link fa kan ni to a ni china kan ration card thar siam nga siam do na kan document ngai kan soyang khanin ration card kha ration card ta khani adhar link fa kan ni to wa hianin duplicate kha chu aron mu pon heta office atang assistant kan mu vek thaya ni an ma ni beronin khoi ange iom do jok te kan tia te khan I kan chui chua khan me je ka chu
1: chu wa sonin a la don tam do be se ya tu du du lo belmut ka chu rem don lo tin ani mo ani le khala khan adhar card kha pui moriu me ka tun ma do chan adhar te kha chen ka chu ni ganan tilo ta khang khan buina ni ben kha in ting en
0: o tu na hian in I sarkar tang hian le kha hi akal me ka thui tak chon in ka kan la soi thei lawanga I khami te ta na nge provision special provision kha I siam hi central lampang tang hian in le kha hi local to chu chu bozui me kan ye ka ka chu kan la soi thui tum
2: the lo so manual in pe shi me chu sarkar chu mang lo kha
0: o dcso kal tang khan in I dcso wa te khan in an in report ta an mo chuan in an mani mil talk scheme nga khan in menu te khan bu fai te pe kre men
1: ta ani tak chu he hela he ngai chu tu le ma train zo na le ration card avar man lo re hian poina ani em
0: o khatla ya kha
1: kha zo na le tat mai
0: card var chu lo po kha kan
1: o card var chu lo wa po ta se la
0: ni china kan card track kan so ya khan ndr ti ka lo soi me pu wan sa nga khan lo so ya kan so chun chung me nga ndr ka ration la lo tur ta na kan ti I card khanita a ration lak lo re hianin I atlang puin tharuk vel an ni hianin I ner a hianin kan son thin ani chu chu ni kum atang khanin practice tan ani ta a I ni kum october tha khanin I tharuk chunga ration la lo kha card chen le card var ho kha ner a kan son ani chu chu I tuna hianin thamasa tun tun thame khanin I order hi chhuale ni to a nikum november atanga I kumin april declaration voi khatma lalo kha I azo nang ni chu voi khatma lalo khami chung pika anlak lo khachon ner a hin son thian ni ta ama ero chu chung ko damlo na te enge ro khol na te awanga lo lalo te ni chon ti cso a te in report in ka ka chu son sak lo nga ya da khan ni thina tuna order chu ka phe hi chon card var le card sinchok ni lawin card eng atanga card var apum puin I son tur ti khan ni ta kha ka kan ho tu te atanga thu enge kan englo da nanga chuanin card eng le card pol po ka han ti tel na chan chu tharuk chunga ration la lo ka chu an ma mo lo anga kha ni lai the anga kha ni kan o soi ho wa chu chu an lak miu lo ka chuanin mi dang kwa ta kha ni chin kan soi ta kan khanin I phal chin chok kan nei sia sarkar lai puya tang khami kuata kha an ei hekve si wan khanin rational lak ni lo chung bidam tan khanin mun khan ove the kha ta sa kan titel ani india
1: ani chu ni e gesa po khan ani deu tolo mo tu na kan booking system thara hian book lo re lu tu kan chi kha chu e boina khan ni ti soi de te kha omin ka re ka re solo chu ani ni tu narration ang deu tho khan mai thi he lai hianin zo na kan dong le a ration bu faila na khol me lo hian kan me lo kha hi ration bu fai kan la theilo ami kan veng retailer in call in met lo bu fai in la theilo min tia ade ni
0: apui mo ko pai ka fo ka apui mo zo le pui mo li ran mong zo na kan soi le bak tu po ni thawang carry over kan ti kha kan lo chu ma khan kal don ta a chu chu I tu na ron zo na ta ka chu an la thei reng tura ni kha kha retailer ten carry over an local tura kan ti kha I mi poi ten han an se mei tura ni ta kha kha du le e carry over ti hi kan soi fi alo lo don
1: ni a poi me lo
0: o a topic a khanin e carry over kan ti hi chu mi

0: ค่ะอันดวงเวนินจุงไอ้ท่ากับโลฟังคานินเองเงี้ยริ้วรัวแล้วรัวขัดเวนินจุง
1: อ๋อฟันร้อยเจนิม
0: อ๋ออันนี้เป็นดังจุง
1: อันนี้จากจุบันชัดเกมอันนี้เลยลงง่ายชัดตัวระดูตีเนม
0: อ๋อเอ๋กันกันสตาฟที่เขาเห็นลงง่ายถ้าเสียเอ๋กติเบระจุดจุดนี้เดียวไหม
1: เอ๋อะไรอะไรที่อากูรู้ปุ๋ยไม่เสียตัวเองปุ่นเสียอ๋ออินสตาฟที่ส่วนลงอันลงง่ายทั้งยี่ตัวร่างง่ายบุกิละอาร์เคียนอะไรทันบีจิตโต้ช่องเล็บเป็นโอเปียเต็นนันสักกระโดนงำเหลวที่ลงง่ายทั้งอ๋อ